Yuangxi. A jiu ji bo wa ne. Ta tu ri ja ma ni la di. Phi le che ta lu de ge la de yu. Nya ga ta ma. A chang kaung ne me nang mo. A la kai ni ko ja di. Bo yu di wa. ตะเกเมลุลาจาดีไอ้นี่ไม่มาเป็ดปากูจะมาเป็ดตะแม่ด้วยซิตะแค่ดีเสร็จไปดีวะอัจฉิมยายตะเกก้องเนี่ยตะแม่ล้างมาไอ้หมออลาคามี